0: งี้
1: ดีกระเจ้าลังกานานน้ำรีบูรานก็กังเล่งยาเลยบ้าน
0: เตเต
1: นาลังกานานกุยมันฮิรานอยู่มันนูน
0: ะโยย
1: ตัวบองกันนาอีโนบก

0: มาแพ้ในห้องลงโกแลตลอดอยู่ซ้ำ
1: หากอันเต
0: นี่สักเดือนน่ะละกำบาลแรงมันดาอุ่นก็เลยมัน
1: มันมอเร
0: ยินดีแต่เด็กมันอยู่